สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อมูลสัมมโนประชากรล่าสุดของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าประชากรญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงกว่า123ล้านคนซึ่งนับเป็นการลดลงของประชากรในช่วงเวลา5ปีมากที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นได้เผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรแห่งชาติปี2568เบื้องต้นซึ่งญี่ปุ่นเริ่มทำการสำรวจทุกๆ5ปีตั้งแต่ปี2463จากการสำรวจล่าสุดพบว่าจำนวนประชากรอยู่ที่123,049,524 คนณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวลดลง 3,096,575 คนหรือลดลงร้อยละ 2.5 จากผลการสำรวจครั้งก่อนในปี 2563การสำรวจครั้งนี้เป็นการลดลงครั้งที่3ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2558ซึ่งจำนวนประชากรลดลงเป็นครั้งแรกส่วนจำนวนครัวเรือนอยู่ที่ 57,124,507 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นประมาณ 1,294,000 ครัวเรือนจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งก่อนและถือเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่มีข้อมูลที่เทียบเคียงได้ในปี2513แต่จำนวนคนต่อครัวเรือนลดลงจาก 2.26 เหลือ 2.15 กระทรวงกิจการภายในระบุว่ามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเพียงลำพังแหล่งข่าวระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่างแผนพื้นฐานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฉบับใหม่โดยมีโครงการระยะเวลา10ปีเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงกว่าครึ่งหนึ่งจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใต้กรุงโตเกียวโดยตรงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคณะทำงานของรัฐบาลได้ทบทวนการคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายด้านโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวตัวเลขที่ปรับล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในกรณีเลวร้ายที่สุดแผ่นดินไหวอาจทำให้มีผู้เสียชีวิต 18,000 คนและมีสิ่งปลูกสร้างพังถล่มหรือถูกเพลิงไหม้ 42,000 หลังเพื่อรับมือเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการปรับแก้แผนพื้นฐานที่กำหนดเป้าหมายลดผลกระทบจากภัยพิบัติและมาตรการเตรียมความพร้อมต่างๆร่างแผนดังกล่าวส่งเสริมความพยายามป้องกันอัคคีภัยซึ่งมองกันว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายประมาณร้อยละ70ทั้งด้านจำนวนผู้เสียชีวิตและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทำลายมาตรการหนึ่งคือการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเมื่อเกิดแผ่นดินไหวซึ่งจะตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงได้ร่างแผนนี้กำหนดเป้าหมายในการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในอาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่กำหนดของ10จังหวัดโดยครอบคลุมทุกเทศบาลในโตเกียวและจังหวัดโดยรอบได้แก่คานางาวะไซตามะและชิบะเป้าหมายล่าสุดนี้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเมื่อปี2558มากโดยในตอนนั้นตั้งเป้าให้ติดตั้งร้อยละ25ร่างแผนนี้ยังมุ่งยกระดับความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของบ้านเรือนส่วนใหญ่ด้วยคาดว่ารัฐบาลจะเปิดเผยแผนพื้นฐานฉบับปรับปรุงใหม่หลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ได้หารือกันที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมทั้งสองประเทศเห็นพ้อง

ที่จะยกระดับความสัมพันธวิภาคีไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านในตอนเริ่มต้นการประชุมนางทากาอิจิกล่าวว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อทำให้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่เกิดขึ้นหลังการเจรจาผู้นำทั้งสองได้ออกแถลงการร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายด้านในด้านความมั่นคงญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะอนุญาตให้ทั้งสองประเทศสามารถแบ่งปันและเข้าถึงข้อมูลทางทหารที่เป็นความลับหรือที่รู้จักกันในชื่อจีโซเมียได้ทันทีผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการถ่ายโอนอุปกรณ์ป้องกันประเทศหลังจากที่เมื่อไม่นานนี้ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจอนุญาตให้ส่งออกอาวุธร้ายแรงได้ในหลักการในด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองผ่านกรอบความร่วมมือ Power Asia โดยก่อนหน้านี้นางทากาอิจิได้ประกาศโครงการริเริ่มนี้เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ประเทศต่างๆในเอเชียและที่อื่นๆนอกจากนี้นางทากาอิจิและนายมาโคสยังเห็นพ้องที่จะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับการทบทวนข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทวิภาคีเพื่อทำให้ห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญและสินค้าอื่นๆมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันประเทศจากเอเชียสหรัฐยุโรปและภูมิภาคอื่นๆได้เปิดการประชุมด้านความมั่นคงที่สิงคโปร์หลังการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนหน้าในเดือนนี้การประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐผลกระทบต่อเอเชียจากสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญหัวข้ออื่นๆอาจรวมถึงความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคเช่นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและทะเลจีนใต้คาดว่าจะมีการหารือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีนายเฮกเซตมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันเสาร์ที่30หลายฝ่ายกำลังจับตาถ้อยแถลงของเขารวมถึงปฏิกิริยาของประเทศต่างๆในเอเชียความสนใจต่อบทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้เปิดเผยวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่ในการกล่าวสุนทรพจน์ด้านนโยบายต่างประเทศก่อนหน้าในเดือนนี้ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะไม่เข้าร่วมการประชุมเป็นปีที่2ติดต่อกันจีนมีแผนส่งคณะผู้แทนนำโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศเข้าร่วมการประชุมแทนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนเพิ่มเติมชุดคำเรียนเสียงธรรมชาติดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบีมเซนเซค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของคำเรียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสำหรับเนื้อหาของบทเรียนเราก็ได้อาจารย์คาเนโกะฮิโรยุกิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเช่นเคยนะครับไปเริ่มบทเรียนกันดีกว่าไปกันเลยเย
1: ้อยากเรียน
0: เช่นเคยบีมเราก็จะเริ่มบทเรียนด้วยกันด้วยคำถามสั้นๆ นะครับต่อไปนี้ก็เป็นประโยคที่ใช้คำเรียนภาพธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแปลได้ว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดาวระยิบระยับ
1: โอ้โหหวานมาก
0: โรแมนติกมากเลยนะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะจะพูดว่าอย่างไรจำกันให้ดีๆนะแหมมันประโยคโรแมนติกเนี่ยนะเรามีคำตอบให้เลือกทั้งหมด3คำตอบด้วยกันไปลองทายเล่นๆสนุกๆกันครับไปท่องทายกันครับ
2: ยโซระนิโฮชิกะฮิกัตเตอิมัสเอชิโตชิโตBツヤツヤ C キラキラ

0: เออสามคำตอบบีมคิดว่าเป็นคำตอบข้อไหนเอ่ย
1: นี้รู้สึก
0: อื
1: ไม่
0: ม
1: ค่อยยากไม่ค่อยยากอาจจะได้ยินบ่อยๆทุกคน
0: ไม
1: ก
0: ่
1: ็น
0: ก
1: ่
0: ็
1: าจะ
0: ย
1: ต
0: า
1: อ
0: ก
1: บได้
0: อ่ะนั่นน่ะสิฮะคิดว่าทุกคนคงจะตอบถูกนะแต่ว่าอ่ะเมื่อเลือกคำตอบได้แล้วก็ไปฟังเฉลยกันหน่อยแล้วกันไปฟังกันเลยครับ
2: C キラキラ夜空に星がキラキラ光っています。
0: คำตอบก็คือคิราคิราคิราคิรานะครับเป็นคําที่ใช้บรรยายแสงที่ส่องประกายระยิบระยับเลยนะครับนะก็คงจะได้ยินกันประโยคนี้ค่อนข้างได้ยินกันบ่อยนะถ้าเกิดใครที่ชอบฟังเพลงญี่ปุ่น
1: ใช่
0: เอ
1: ค่ะในเพลง
0: อ
1: มีเยอะมากเลย
0: ใช่ไหมเออโยโซระนะแหมท้องฟ้ายามค่ำคืนคิรา
1: ค
0: คิ
1: ิ
0: ร
1: รา าคิรา
0: น ะแต่ว่าอาจารย์คาเนโกะจะมีคำอธิบายในเรื่องนี้อย่างไรไปฟังอาจารย์กันหน่อยครับ
3: คำว่ากิระกิระใช้บรรยายภาพของแสงที่จริงๆแล้วไม่มีเสียงนะคะแต่พอใช้คำนี้แล้วจะทำให้รู้สึกว่าแสงนั้นเหมือนมีเสียงฟรุ้งฟริ้งระยิบระยับลองฟังดูค่ะ

0: キラキラキラキラキラキラキラキラ
1: キラキラ。
2: คำว่าคีระคีระภาษาไทยมีไหมอะบีม
3: หนูว่ามีนะคะวิบวับแวววาววุบวิบ
2: วุบวิบ
3: ฟิงอยู่นะ
2: ฟุ้งฟิงเนาะสมัยใหม่ก็ฟุ้งฟิง
3: ใช่
2: มีดาวประกายวิบวับวิบวับวิบวับมันก็ให้
3: ฟิลลิ่งเดียวกันเลย
2: ใช่ไหมมันวิบวับมันก็มีเขาเรียกเหมือนกับมีเสียงด้วยเนาะ
3: ใช่ใช่
2: วิบวิบอะไรเงี้ยวุบวับวิบวับอะไรเงี้ยเราก็มีเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกอะว่าคำนี้คีระคีระนะครับประกายเป็นระยิบระยับก็มักจะได้ยินกันเพราะอย่างยิ่งในเพลงหรืออะไรแบบนี้นะพอฟังคำนี้แล้วแบบแหมนึกถึงเพลงอะไรนะคืนที่ดาวเต็มฟ้า
3: โอ้โห
2: แล้วมันวิบวับวิบวับเก่าเหรอมันมีเพลงใหม่วันนี้ไหม
3: แต่ไม่ใช่ไรร้องได้ด้วยไง
2: เอาเหรอ
3: เก่าเหม
2: ือ
3: นกัน
2: นะเพลงมันก็ประมาณอะไรประมาณแบบนี้นะมันก็จะเห็นภาพนะเอาละมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ夜空に星がキラキラ光っています
3: 夜空に星がキラキラ光っています
2: นอกจากนี้ยังใช้คำว่าคิระคิระบรรยายความระยิบระยับของเพชรพลอยหรืออัญมณีต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นประโยคนี้ครับ
1: 宝石がキラキラ輝いています
3: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าอัญมณีส่องประกายระยิบระยับค่ะและเราก็สามารถใช้คำว่าคิระคิระบรรยายหน้าตาที่ยิ้มแย้มหรือการแสดงออกทางความรู้สึกของคนได้ด้วยนะคะ
2: ยังไงอะคิระคิระหน้าหรอ
3: มีออร่าประกายไงป่ะแบบ
2: โอ้
3: ยข้าดูคิระคิระจังเลยอะดูแบบเธอฟุ้งฟิ้งดูแบบโอ้ยมีแวววาวอะ
2: คือหน้ามันเด้งออกมาอย่างนี้เหรอคือประมาณอย่างนั้นละ
3: ดูมั่นมันดูสวยมันมีประกาย
2: ถ้าเราลองนึกภาพอย่างในการ์ตูนมังงะหรืออนิเมะมันก็จะเป็นแบบเดินมาปุ๊บแล้วหน้ามันจะแบบปิ้งอย่างนั้นน่ะเหรอมีแสงออกมา
3: แสงมีแสงแล้วก็มีแบบปั๊บๆๆรอบๆตัวมีออร่า
2: อ๋อมีออร่าภาษาไทยก็มีเนาะเธอดูมีออร่าวันนี้คิระคิระ
3: เธอดูประกายนะเปล่งประกายอะไรเงี้ยมันก็ดูมีความแวววาวเหมือนกัน
2: นะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้กับประโยคนี้ได้เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ宝石がキラキラ輝いています
3: 宝石がキラキラ輝いています
2: แต่ว่าキラキラก็ยังใช้ในบริบทอื่นได้เช่นกันเราจะใช้คำนี้ภาษาไทยเขาก็จะพูดว่าในตาของเด็กเนี่ยเปล่งประกายด้วยความดีใจภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าแบบนี้ครับไปฟังกัน
1: 子供が目をキラキラさせて喜んでいます。
2: ประโยคนี้ก็จะทำให้เห็นนะครับว่าในตาของเด็กเนี่ยเปล่งเป็นประกายปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะสามารถใช้ในลักษณะนี้ด้วยได้นะครับเรามาฝึกออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับประโยคนี้子供が目をキラキラさせて喜んでいます
3: 子供が目をキラキラさせて喜んでいます。และถ้าเกิดเราใส่เครื่องหมายเต้นๆนะคะตรงตัวอักษรคิของคำว่าคิระคิระการออกเสียงมันก็จะแบบเป็นกิระกิระอย่างนี้นะคะซึ่งวิธีใช้คำว่ากิระกิระเนี่ยก็ตามประโยคตัวอย่างนี้เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าเปลี่ยนนิดเดียวความหมายแปลกไป
1: 怪しい人物がギラギラした目で私たちを見ています。
2: โอ้แค่ใส่เต้งเต้งไปเองเปลี่ยนไปเลยจากความหมายที่มันบวกมันกลายเป็นลบไปเลยเนาะนะครับประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่ามีคนท่าทางแปลกๆเนี่ยมองฉันตามันวาวเลยกีระกีระจะเน้นการเปล่งเปล่งประกายที่วาววับลุกพลุกไม่เหมือนกับใช่คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นโจรอะไรเงี้ยพอเห็นคนเดินมาแล้วเป้าหมายอะแล้วมองปุ๊บเอ้ยเสร็จเอาแน่
3: เดี๋ยวเผลอ
2: เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ怪しい人物が ギラギラした目で私たちを見ています。
3: 怪しい人物がキラキラした目で私たちを見ています。
2: เอาละต่อไปเราไปดูอีกสำนวนหนึ่งกันดีกว่านะครับที่ใช้บรรยายเกี่ยวกับแสงนั่นก็คือว่าเซียเซียคำนี้ใช้บรรยายแสงที่มีลักษณะแวววาวแต่ว่าจะใช้อย่างไรไปฟังประโยคกันครับ
1: 私はツヤツヤの髪の毛が自慢です。
3: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าฉันภูมิใจในผมเงางามของตัวเองมากค่ะนี่นี่นี่เงางามไหมคำนี้นะคะใช้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประกายเงาแวววค่ะโอ้โหสุดยอดนี่นี
2: ่นี่เลยนะสะบัดหน่อยสะบัดสะบัดผม
3: เออสุดยอดมาก
2: นี่มานี่นี
3: ่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะใช้กับผมเนาะพี่แฟง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะก็จะใช้คำนี้กับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จำเอาไว้นะครับเสียเสียใช่
3: แปลงเพียงผมแปลงเสียเสียไหมคะ
2: ไม่ได้อ่ะมีแต่งอก
3: ฝากพี่ฝัน
2: มาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ私はツヤツヤの髪の毛が自慢です。
3: 私はツヤツヤの髪の毛が自慢です。นอกจากนี้นะคะเรายังใช้แบบนี้ได้ด้วยประโยคภาษาญี่ปุ่นบอกว่า
1: 木の床がツヤツヤと光っています。
3: แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพื้นเงาแวววาวค่ะมันแวววาวมันเงาไปหมดเลยเนาะพี่แฟรง
2: ค์ใช่ซึ่ง
3: เหมือนเวลาเราลงแว็กอะตอนที่เราเป็นนักเรียนมัธยมเคยลงแว็กในห้องปะคะ
2: เคยขัดกันใหญ่เลยเนาะ
3: เนาะ
2: นั่งขัดกันซึ่งพื้นของบ้านญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าอย่างตามวัดที่เราไปเที่ยวบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่เป็นไม้แล้วก็เขาก็เงาไปฟังประโยคนี้กันอีกทีครับ
1: 木の床がツヤツヤと光っています。
3: คำเรียนสภาพธรรมชาติอีกคำที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือพิกาพิกะนะคะคำว่าพิกาพิกะเนี่ยนะคะใช้บรรยายลักษณะของแสงที่ส่องสว่างเรืองรองนะคะไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
1: 看板の照明がピカピカ光っています。
2: ประโยคนี้ภาษาไทยก็แปลว่าป้ายไฟส่องสว่างเรืองรองครับพิกาพิกะนี่มันแบบต้องทำมือแบบนี้ยังไงดีอะพิกาพิกะมันพิกาพิกะจะอธิบายยังไงคือมันดูแบบพิกาพิกะคือมันก็มีแสงมันแบบปุ๊บออกมาพิกาพิกะแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยเกิดคนที่ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมันก็พอที่จะจินตนาการออกไหมพิกาพิกะเน
3: าะหรือว่าต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นไปสักพักนึงเราจะพอจับได้ว่าคำนี้มันน่าจะแบบฟิลลิ่งแบบไหนเราจะมีเซนนี้ขึ้นมาเองนะคิดว่าคำว่าปิกาปิกาเนี่ยนะคะใช้บรรยายการส่องสว่างของแสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงดาวหรือว่าแสงของสิ่งอื่นๆหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับความสะอาดเราก็ใช้คำนี้ได้ค่ะ
2: สะอาดนะใช้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดไปลองดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าครับ
1: 私は今日窓をピカピカに磨きました。
2: ประโยคนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าวันนี้เนี่ยฉันเช็ดหน้าต่างจนสะอาดเอี่ยมอ่องเลยคือแบบใสก
3: ิ๊
2: กปิกะปิกะใสปิ้งใสกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้คำนี้ได้ปิกะปิกะนะครับอ่ะมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ私は今日窓をピカピカに磨きました。
3: 私は今日窓をピカピカに磨きました。นอกจากนี้นะคะคำว่าพิกาพิกาเนี่ยยังใช้ในความหมายที่ว่าไม่เอี่ยมอ่องหรือว่าสดสดร้อนร้อนได้ด้วยนะคะลองไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
1: 妹は今日からピカピカの小学1年生です。
2: ประโยคนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าวันนี้น้องสาวเข้าเรียนชั้นป.1 วันแรกเป็นนักเรียนไม่เอี่ยมอ่องเลย นะใช้คำนี้ได้ปิกาปิกาคำว่าปิกาปิกาเนี่ยเน้นให้รู้สึกถึงความใหม่มากๆหรือว่าเพิ่งเริ่มใหม่ๆเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเช่นเวลาซื้ออะไรมาสักอย่างเราก็จะพูดว่าเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆอะไรประมาณแบบนั้นน่ะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันโอ้หลายความหมายมากเลยปิกาปิกาใช้ได้ไม่เออแต่มันใช้ได้หลายสถานการณ์เนาะ
3: พอเราชินเนี่ยเราจะใช้ได้เองค่ะ
2: ใช่แต่ว่าลักษณะมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะคือไม่เอียงอ่องวิบวับวิบวับอะไรประมาณแบบนั้นนะอ่ะมาฝึกพูดประโยคนี้กันดีกว่านะครับ妹は今日からピカピカの小学1年生です
3: 妹は今日からピカピカの小学1年生です
2: ครับเอาละครับบทเรียนเกี่ยวกับคำเรียนเสียงและก็คำเรียนสภาพธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นสำหรับครั้งนี้จบลงแล้วนะครับคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดของตอนนี้ก็คือคิระคิระคิระคิระคิระคิระนะครับ
3: ลองเอาคำที่เรียนวันนี้ไปใช้กันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคิระคิระจยะจยะหรือว่าพิคะพิคะนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: พิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิกาพิ

ต่อไปขอเชิญฟังเพลงชิโตลัสหรือส้มจากศิลปินไดซ์เชิญรับฟังค่ะตั้งธงไว้แล้วว่าจะไม่ถอดใจก็เลยบอกไปว่าจะรักษาคำมั่น

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan